0: ของดูป่ะนี
1: ่
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่
1: เออไม่เอา
0: โอ้ Radio Ayoli

0: ça, ok. Ça, ça part à la 2. Allez, on roule là.
1: Ayoli Radio.
2: Sur les ondes,
1: à toutes les sauces.
3: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง

0: ทำไมมันพายฉากไอ้นี่มาด้วยอ่ะ
1: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง

0: ายเจ้าของดูบ่เนี่ยถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่
1: เออไม่เอา
0: โ
2: อ้ Bienvenue sur France Inter Mais non c'est une blague c'est Ayoli Radio
1: La radio